นแล้วควรอะไรที่ทำดีน้อยจะได้ความรู้ที่ต้องปรับปรุงการทำให้สุดยอดเองจะคิดถึงการเป็นว่ามีเงินลงทุนก็มุ่งไปได้ปลายที่เล็กไปยังต้นนี้เราจะได้ยินเสียงของผู้อื่น